สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่7 สิงหาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวหมู่เกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศเตือนว่าจะมีลมแรงคลื่นสูงดินถล่มและภัยพิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพายุลูกนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าณเวลา 17:00 นของวันศุกร์ที่7 สิงหาคมคาดว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินจะอยู่ใกล้เมืองนาโงะจังหวัดโอกินาวาโดยกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15 กม/ชม.ไต้ฝุ่นดอลฟินมีความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุดถึง162 กม/ชม.บริเวณใกล้ศูนย์กลางและมีลมกระโชกแรงสูงสุดถึง216 กม/ชม.ในวันศุกร์ที่7คาดการว่าจะมีลมแรงต่อเนื่องสูงสุดถึง162 กม/ชม.ในจังหวัดโอกินาวาและ144 กม/ชม.ในภูมิภาคอามามิของจังหวัดคางโงชิมะและคาดว่าจะมีลมกระโชกแรงสูงสุดถึง216 กม/ชม.นอกจากนี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักใน2 พื้นที่ดังกล่าวด้วยกลุ่มเมฆฝนหนาทึบอาจก่อตัวขึ้นเหนือเกาะหลักของจังหวัดโอกินาวาไปจนถึงเช้าวันเสาร์ที่8และเหนือภูมิภาคอามามิไปจนถึงคืนวันศุกร์ที่7ฝนตกหนักจากเมฆเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติต่างๆอย่างมากปริมาณน้ำฝนในช่วง24 ชั่วโมงจนถึงเย็นวันเสาร์ที่8อาจสูงถึง200 มม.ในจังหวัดโอกินาวาและ180 มม.ในพื้นที่ทางใต้ของภูมิภาคคิวชูและในภูมิภาคอามามิของจังหวัดคางโงชิมะประชาชนมากกว่า 36,000 ครัวเรือนในจังหวัดคูมาโมโตะของญี่ปุ่นยังคงไม่มีน้ำใช้หลังเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในภูมิภาคเมื่อ10 วันก่อนและคาดว่าจะไม่สามารถกลับมาจ่ายน้ำได้อย่างเต็มที่ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกล่าวว่าแผ่นดินไหวทำให้ประชาชนมากถึง 108,000 ครัวเรือนไม่มีน้ำประปาใช้ในช่วงหนึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าขณะนี้การจ่ายน้ำค่อยๆกลับคืนสู่สภาพปกติแต่ประชาชน 36,880 ครัวเรือนในเมืองยัตสึชิโร่อุกิฮิกาวะและโคซะยังคงไม่มีน้ำใช้เจ้าหน้าที่กล่าวว่างานซ่อมแซมสถานที่จัดเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัดส่วนใหญ่เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ท่อที่เชื่อมต่อกับบ้านเรือนยังคงเสียหายทำให้ไม่สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกตินับจนถึงวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมประชาชนใน150ครัวเรือนในเมืองโคซะไม่มีน้ำใช้แต่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าจะกลับมาจ่ายน้ำได้เร็วที่สุดในสัปดาห์นี้เนื่องจากการซ่อมแซมท่อมีความคืบหน้าที่ชัดเจนแต่การทำให้ระบบน้ำประปากลับมาใช้งานได้ตามปกติในทุกพื้นที่ของเมืองยัตสึชิโร่อุกิและฮิกาวะน่าจะใช้เวลาจนถึงสิ้นเดือนนี้ขณะที่คนงานกำลังตรวจสอบท่อรั่วทีละส่วน

จ้าหน้าที่ทางการอิหร่านกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมว่ากำลังอยู่ในขั้นสุดท้ายของการเจรจากับโอมานเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่สื่ออิหร่านแห่งหนึ่งระบุว่าแผนดังกล่าวอาจรวมถึงการเก็บค่าผ่านทางและค่าบริการด้วยสำนักข่าวฟาสของอิหร่านอ้างแหล่งข่าวจากกระทรวงต่างประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยระบุว่า

องจ่ายค่าบริการทางทะเลเช่นค่าประกันภัยและค่าเชื้อเพลิงรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมด้วยแผนดังกล่าวเผชิญกับกระแสต่อต้าน CNN รายงานว่ากลุ่มอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือรายใหญ่8กลุ่มได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงสหประชาชาติและองค์การทางทะเลระหว่างประเทศโดยเรียกร้องให้ทั้ง2องค์กรปฏิเสธค่าธรรมเนียมและค่าผ่านทางที่เสนอมาทางการยูเครนระบุว่ากองกำลังรัสเซียยังคงโจมตีในทะเลดำอย่างต่อเนื่องโดยเป้าหมายล่าสุดคือเรือบรรทุกสินค้าต่างชาติที่บรรทุกข้าวสาลีของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ3คนเจ้าหน้าที่ในภูมิภาคโอเดสซาทางใต้ของยูเครนกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมว่าเรือลำดังกล่าวติดธงชาติกินีบิเซาพร้อมเรียกการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและความโหดเหี้ยมของการก่อการร้ายของรัสเซียพร้อมเสริมว่าการกระทำนี้เป็นภัยคุกคามต่อทั้งพลเรือนและความมั่นคงทางอาหารของทั้งโลกด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้เผยแพร่วิดีโอเมื่อวันพุธที่5แสดงให้เห็นการโจมตีที่รัสเซียดำเนินการในทะเลดำโดยระบุว่าเป้าหมายคือเรือของกองทัพเรือที่ปฏิบัติการในนามของกองกำลังยูเครนนอกจากนี้ทางกระทรวงยังระบุเมื่อวันพฤหัสบดีที่6ว่าโดรนได้โจมตีเรือขนส่งของกองทัพ2ลำในคืนก่อนหน้าเมืองโอกายามะทางตะวันตกของญี่ปุ่นกำลังเปิดรับเงินบริจาคบนรถรางกระดิ่งลมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเดือนที่แล้วในจังหวัดคูมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศทุกฤดูร้อนบริษัทรถรางไฟฟ้าโอกายามะจะให้บริการรถรางที่ประดับกระดิ่งลมแบบดั้งเดิมเพื่อช่วยคลายร้อนให้ผู้โดยสารโดยกิจกรรมประจำฤดูร้อนของปีนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันพุธที่5สิงหาคมในจำนวนกระดิ่งลม44ใบบางใบมีรูปทรงคล้ายคูมามงมาสคอตยอดนิยมที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดคูมาโมโตะทุกครั้งที่กระดิ่งลมไหวเสียงสายเย็นก็จะดังไปทั่วรถรางมีการติดตั้งกล่องรับบริจาคไว้บนรถรางนากาจิมะคาซุยะเจ้าหน้าที่ของบริษัทรถรางไฟฟ้าโอกายามะกล่าวว่าต้องการช่วยคลายร้อนให้ผู้โดยสารและย้ำเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นในการสนับสนุนผู้คนในคูมาโมโตะเงินบริจาคจะได้รับการส่งมอบให้แก่สำนักงานขนส่งเมืองคูมาโมโตะซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถรางรถรางกระดิ่งลมจะให้บริการไปจนถึงวันที่31สิงหาคมจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาช่วงนี้ก็อยู่ในสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับในวันนี้รายการของเราจึงจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญที่อยู่ในแวดวงวรรณกรรมเพื่อดูแนวโน้มการอ่านหนังสือและความนิยมของวรรณกรรมไทยญี่ปุ่นว่าเป็นอย่างไรกันบ้างจะมาพูดคุยกับคุณอัดบุญนาคนักเขียนนักแปลและผู้ทำสำนักพิมพ์รวมถึงคุณฟุคุโตมิโชซึ่งเป็นล่ามและนักแปลไทยญี่ปุ่นครับแต่ก่อนอื่นเราไปฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าฮิคารุโทกิของวงฮิซูจิบุงกักคุที่มีเนื้อหาว่าโลกใบนี้ช่างงดงามเพราะเธอไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจขอให้เธอเป็นเธอคนเดิมและจงเปล่งแสงสว่างต่อไปขอเชิญรับฟังครับ

0: ครับอย่างที่ได้แนะนำไว้
1: ครับ
0: ตอ
1: ผ
0: น
1: ม
0: ต้นนะครับสำหรับแขกผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้นะครับก็คือคุณอัดบุญนาถเป็นนักเขียนนักแปลล่ามแล้วก็ผู้ทำสำนักพิมพ์ด้วยทำหลายอย่างมากคนนี้นะฮะแล้วก็คุณฟูกุโทมิโชนะครับซึ่งเป็นทั้งนักแปลแล้วก็เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยด้วยซึ่งเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ของเรื่องของการอ่านหนังสือของหนังสือแปลวรรณกรรมญี่ปุ่นว่าเป็นอย่างไร
1: คร
0: บ
1: ั
0: ้
1: บ
0: างก่อนอื่นต้องถามคุณอัดก่อนว่าสถานการณ์การอ่านหนังสือเนี่ยในช่วงก่อนแล้วก็หลังโควิดเนี่ยมันต่างกันไหมครับ
1: ก็ตอนหลังโควิดอาจจะดรอปลงนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าแต่ว่ามันก็เกิดทำให้เขาเรียกอะไรช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็เกิดทำให้เขาเรียกเกิดลักษณะนิสัยการอ่านกันขึ้นมาแล้วก็การเสพคอนเทนต์ที่เป็นเรื่องอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็คนที่เคยเป็นกลุ่มผู้อ่านเก่าอยู่เดิมอย่างกลุ่ม Generation X หรือซึ่งน้อยนะฮะ Gen X น่าจะเป็นกลุ่มที่น้อยที่สุดBaby Boomer เอ่ยหรือว่ากลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่เป็น Gen Y Gen Z ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็มาเสพการอ่านมากขึ้น
0: ครับหนังสือประเภทไหนครับตอนนี้ที่คนไทยสนใจ
1: จะบอกให้ว่าที่เป็นน่าแปลกใจมาก Non-Fiction ครับที่เป็นหนังสือที่กำลังขายดีมากในช่วงนี้ของตลาดหนังสือเมืองไทยนะฮะเราจะเห็นว่าตลาดสำนักพิมพ์หนังสือที่เคยขายไม่ได้นะฮะในช่วงยุคหลังเนี่ยคือเป็นบูธที่เวลาไปออกงานหนังสือขายดิบขายดีหรือว่าหนังสือขายดีก็จะเกิดจากกลุ่มนี้นะฮะค่อนข้างเยอะกลุ่มหนังสือเหล่านี้ที่เป็นนอนฟิคชันเนี่ยไม่เราไม่นับถึงพวกกลุ่ม how to นะฮะเพราะว่านั้นก็ขายดีอยู่แล้วเนี่ยฮะแต่นอนฟิคชันที่เป็นเรื่องราวลงลึกขึ้นอย่างในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวการเมืองนะฮะมนุษยศาสตร์หรือสังคมวิทยาทั้งหลายแหล่หรือกระทั่งเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เป็น pure science เนี่ยฮะก็ขายดีขึ้นซึ่งเป็นอะไรที่น่าประหลาดใจแล้วก็จับตามองว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยฮะชอบอ่าน non-fiction มากกว่า fiction แล้วครับ
0: ครับในญี่ปุ่นล่ะครับโช
2: ครับ
0: เป็นอย่างไรบ้างครับแนวหนังสือไหนในญี่ปุ่นที่ตอนนี้เป็นหนังสือที่ขายดี
2: จริงๆก็มีแนวน้อมคล้ายคลึงกับเมืองไทยนะครับก็คือว่าแนวนอนฟิคชันเชิงลึกเนาะก็จะมีการตีพิมพ์มากขึ้นด้วยแล้วมีผู้อ่านมากขึ้นด้วยเช่นกันครับก็จะมีหนังสือด้านมนุษยศาสตร์สังคมวิทยาประวัติศาสตร์ที่มีผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ๆนะก็จะมีออกขายบ่อยมากขึ้นหลังโควิดหลังช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
0: นะฮะเป็นแนวโน้มที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะที่ถ้าเกิดเรามาดูกันเรื่องของหนังสือแปลนะครับหนังสือแปลเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับในเมืองไทยครับคุณอัด
1: ในเมืองไทยตอนนี้หนังสือแปลเฟื่องฟูมากนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าในแนวที่เป็นฟิกชันแน่นอนว่านอนฟิกชันหนังสือแปลเนี่ยก็มีแล้วก็เยอะแล้วก็ขาย

0: ดีด้วยแล้วก็ในแนวที่เป็นฟิกชันทั้งหลายแหล่ที่เป็นหนังสือแปลเนี่ยเริ่มที่จะคิดว่าถ้าไม่นับกลุ่มที่เป็นนิยายวายแล้วเนี่ยเริ่มที่จะเขาเรียกว่าเบียดกลุ่มนักเขียนไทยนะฮะค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็เกิดกลุ่มนักเขียนออนไลน์ที่ผลิตขึ้นมาแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีกลุ่มผู้อ่านที่เป็นนักอ่านอยู่ในออนไลน์อยู่แล้วแล้วเขาก็จะเลือกสรรที่จะอ่านตามความพอใจของเขาแต่ที่น่าสนใจก็คือกลุ่มหนังสือแปลเนี่ยกลับมาเป็นแบบว่ากระแสนะฮะในวงการโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นนวนิยายหรือฟิกชันทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามนะฮะตอนนี้ถ้าจะบอกว่ากระแสที่มาแรงที่สุดตอนนี้ก็คือถ้าเป็นนิยายแปลก็น่าจะเป็นนิยายแปลจีนนะฮะที่กำลังมาแรงอยู่ครับ
1: และสำหรับวรรณกรรมญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าจริงคุณอาจก็เป็นหนึ่งในคนที่มีการนำเอาวรรณกรรมญี่ปุ่นเนี่ยมาแปลอยู่ในหลายเล่มทีเดียวได้รับความสนใจจากผู้อ่านไทยมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ได้รับมากเลยนะฮะตอนนี้กลุ่มนวนิยายประเภทนวนิยายที่แปลญี่ปุ่นที่มาแรงนะฮะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นพวกเป็นซัสเพนส์เป็นดีเทคทีฟเป็นนักสืบนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เป็นไลท์บุงเกไลท์โนเวลนะฮะที่จะมาแรงมากกำลังกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์เป็นแบบว่าฟองสบู่ของหนังสือแปลญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือแปลญี่ปุ่นสืบสวนสอบสวนอีกเหมือนครั้งที่เคยเกิดขึ้นเกิดบับเบิลฟองสบู่ขึ้นมานะฮะแล้วมันก็ทำให้พิมพ์ออกมาเยอะมากแล้วก็ขาดคุณภาพในยุคนึงแล้วก็ทำให้ตัวพอฟองสบู่แตกเนี่ยสำนักพิมพ์หลายสำนักพิมพ์ก็ล้มหายตายจากไปหรือว่าไม่ทำเป็นสำนักพิมพ์ที่ไม่กลับมาทำนิยายแปลญี่ปุ่นอีกก็เห็นหลายอันนะครับ
1: ฮะมันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจที่คุณอาจพูดไปเมื่อสักครู่คือบอกว่าพอตอนที่มันเป็นฟองสบู่แล้วก็พิมพ์กันเยอะๆก็มีคนพูดถึงเรื่องของคุณภาพอย่างเช่นเราก็รู้กันอยู่ว่าคือคนไทยเนี่ยก็คือภาษาอังกฤษการแปลจากภาษาอังกฤษมาเนี่ยมีคนแปลเยอะแล้วก็มีผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษค่อนข้างใหญ่เยอะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างจะนิชลงไปอีกหน่อยนึงสำหรับคนที่จะมีความรู้ในการที่จะต้องถ่ายทอดว่าอย่างนี้เป็นวรรณกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆในการที่จะแปลนะฮะนี่นักแปลเนี่ยมันมีเพียงพอไหมกับการที่ความต้องการหรือว่าความนิยมตอนนี้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นแล้วทางสำนักพิมพ์เองเนี่ยมันมีมาตรการอย่างไรที่จะออกมาในการที่จะควบคุมคุณภาพของการแปลของหนังสือที่จะออกมาครับ
0: มีนักแปลญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็ต้องยอมรับว่ากว่ายุคที่สมัยที่ผมทำ J-book อะไรอย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่อ่ะ20กว่าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเห็นว่าในทศวรรษที่1990ตอนปลายจนถึง2000เนี่ยจะมีการให้ทุนในการที่จะส่งเสริมให้เกิดศิลป์ญี่ปุ่นนะฮะมีการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วจนกระทั่งศิลป์ญี่ปุ่นเนี่ยเฟื่องฟูขึ้นมาจนกระทั่งวิชาภาษาญี่ปุ่นกลายเป็นวิชาที่เลือกในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมันก็เลยก่อให้เกิดการที่เขาเรียกว่าการผลิตผู้คนที่รู้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยฮะเพิ่มมากขึ้นก็กลายเป็นแฟนคลับภาษาแฟนคลับเรื่องราวญี่ปุ่นแฟนคลับวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วมีบางคนนะฮะที่แบบว่าเริ่มแปลจากการ์ตูนหรือไลท์โนเวลแล้วอย่างเงี้ยฮะอย่างนักแปลเราคนนึงที่แปลนาวานรกนะฮะซึ่งเป็นหนังสือเป็นproletarian literature ที่เป็นวรรณกรรมชนชั้นกรรมชีพนะฮะก็เป็นน้องที่ยังรุ่นเด็กอยู่แต่ว่าแปลวรรณกรรมจริงจังนะฮะขึ้นมาเขาก็เริ่มจากการที่สนใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นจากศิลป์ญี่ปุ่นแล้วก็มีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นระดับหนึ่งแล้วก็เลยเกิด นักแปลกลุ่มใหม่หลายคนที่รุ่นใหม่ที่มีนักแปลคุณภาพเนี่ยที่เพิ่มขึ้นแต่ถามว่ากับตลาดที่ออกมาเยอะมากมายขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่ายังไม่เพียงพอนะฮะแล้วก็นักแปลรุ่นเก่าๆบางคนก็ไม่อยากทำแล้วอะฮะเหนื่อยอาจารย์มหาลัยทั้งหลายแหล่เนี่ยที่แบบว่าต้องไปงอต้องไปขออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงที่เกิดขึ้นก็คือในตลาดการแปลภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มกดราคากันนะฮะแล้วก็เริ่มมีการที่แบบว่าไม่ได้ให้ราคาตามมาตรฐานสมัยก่อน
1: ครับอืมนะฮะแล้วสำหรับตลาดของหนังสือไทยที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับ
2: โอ้โหมีตลาดด้วยเหรอ
0: คือ ตอนนี้นิยายวายก็น่าจะ
2: นิยายวายคือใช่ครับคือก็คือถ้าจะพูดถึงหนังสือไทยแปลเป็นญี่ปุ่นณตอนนี้นะก็จะมีอยู่แค่นิยายวายนะครับก็คือก็น่าจะเป็นบูมตั้งแต่ปี2563มั้งซึ่งซีรีส์ไทยหลายเรื่องเนี่ยเข้ามาถ่ายทอดทางทีวีทางออนไลน์ในญี่ปุ่นด้วยแล้วผู้ที่เป็นแฟนคลับเกิดขึ้นมาเยอะด้วยแหละก็มีเกิดความต้องการจากผู้แซ

0: แบบซีรีส์วายหรือว่าซีรีส์ไทยเนี่ยก็อยากอ่านนวนิยายที่เป็นต้นฉบับด้วยเนาะก็เลยมันจะมีการตีพิมพ์นิยายวายจำนวนหนังสือนิยายวายไทยที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ตีพิมพ์ออกมา2ปีที่ผ่านมานี้นะอาจจะมีมากกว่าหนังสือวรรณกรรมไทยที่เป็นจินจันที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น20ปีที่ผ่านมา
1: ในระดับในรอบ20ปี
2: โอ้ก็แต่ถ้าเกิดดูจากกระแสตอนนี้ที่ทั้งซีรีส์ Y ก็ดังนิยาย Y ก็ดังเนี่ยคุณอาจมองว่าอย่างไรว่าอย่างเช่นหลายๆประเทศเองเขาก็พยายามที่โปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ของเขาในรูปแบบต่างๆนะอันนี้ถ้ามองแล้วเนี่ยทางไทยเราเนี่ยมีการสนับสนุนในเรื่องนี้เนี่ยมากพอหรือเปล่าครับ
3: ก็คิดว่าเริ่มสิ่งที่น่าสนใจว่าถ้าเราดูใน2548มันเคยมีปรากฏการณ์หลุมดำที่เขาเรียกว่านิยายวายหรือการ์ตูนอนิเมะทั้งหลายแหล่เนี่ยกลายเป็นผู้ร้ายในสังคมไทยเป็นสิ่งมอมเมาเยาวชนไปนะฮะแล้วเมื่อมาดูพ.ศ.นี้2565-66แล้วเนี่ย มันก็น่าประหลาดใจว่าสิ่งที่เคยเป็นสีดำมากกลายมาเป็นสีขาวที่กลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงขับเคลื่อนของซอฟต์พาวเวอร์ในประเทศไทยนะฮะอย่างเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าหน่วยงานของราชการไทยไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็มีหมุดหมายในการที่จะส่งเสริมตัวอุตสาหกรรมคอนเทนต์วายให้ไปต่างชาตินะฮะเนื่องจากว่าตลาดที่นอกจากญี่ปุ่นแล้วจีนเอ่ยเกาหลีไปจนถึงอเมริกาใต้นะฮะที่น่าสนใจมากอเมริกาใต้ก็ให้ความสำคัญยุโรปเองก็ให้ความสนใจในเรื่องคอนเทนต์วายไทยอยู่ด้วยนะฮะขึ้นมาผมคิดว่ารัฐบาลควรสนับสนุนคอนเทนต์เหล่านี้นะฮะที่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบนิยายซีรีส์จนไปถึงตอนนี้มีการ์ตูนที่เป็นนักเขียนไทยนักวาดไทยเนี่ยในการวาดนะฮะในการผลักดันไปเพราะว่ามันจะดึงเอาอุตสาหกรรมบันเทิงอื่นๆหรือว่าสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์อื่นๆหรือฮาร์ดพาวเวอร์ที่เราไม่เคยคิดถึงนะฮะอย่างตอนที่อะไรนะฮะขั้นกูไปหรือว่าโซตัสไปดังที่ญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือนมเย็นนมชมพูซึ่งคนไทยไม่เคยมองว่ามันจะเป็นสิ่งที่ขายได้ยาดมอย่างเงี้ยสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในฉากซีนต่างๆที่เราเห็นกันชินตาในกิจวัตรประจำวันของคนไทยเนี่ยกลับเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติเขาให้ความสนใจมันก็เป็นสิ่งที่ผลักดันที่เป็นสิ่งอื่นๆที่จะผลพวงตามมาด้วยได้อ่ะครับ
0: ผมขอแทรกนิดนึงครับ
2: ได้ครับ
0: ครับก็คือถ้าพูดถึงตลาดนิยายแปลนะญี่ปุ่นเนี่ยที่ตอนนี้กำลังมาแรงก็คือว่านิยายแปลจากเกาหลีนะครับก
1: ็
0: คือนิยายแปลจากเกาหลีเนี่ยมันขายดีมากแล้วหลายเรื่องเนี่ยก็จะแปลและตีพิมพ์ออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นในแต่ละปีนะครับช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาอันนี้เพราะอะไรก็คือว่าก็มีรัฐบาลเกาหลีก็สนับสนุนให้ทางญี่ปุ่นเนี่ยทางญี่ปุ่นจัดประกวดการแข่งขันการแปลวรรณกรรมเกาหลีในญี่ปุ่นอันนี้ด้วยเนาะแล้วก็จะมีบางสำนักพิมพ์หรือบางร้านหนังสืออิสระในญี่ปุ่นเนี่ยพยายามบ่มเพาะนักแปลที่มีคุณภาพเยอะๆตลอดการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะต้องมาด้วยครับเพื่อที่จะสร้างโครงกลางที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมวรรณกรรมอะไรก็แล้วแต่น่าจะไปสู่ญี่ปุ่นนะฮะที่มีคุณภาพด้วยนะฮะ
2: ก็กำลังคุยกันสนุกทีเดียวนะครับแต่ว่าเวลาของเราก็ยังจำกัดสุดท้ายอยากจะให้คุณอาจฝากไว้ว่าอนาคตของวรรณกรรมญี่ปุ่นในไทยแล้วก็ในไทยในญี่ปุ่นเนี่ยคุณอาจบอกไว้ว่าอย่างไรครับ
3: ความจริงวรรณกรรมญี่ปุ่นในไทยก่อนแล้วกันนะฮะวรรณกรรมญี่ปุ่นในไทยเนี่ยมันจะมีจองที่แบบว่าคนไทยยังไม่ได้หยิบยกหรือสำนักพิมพ์ที่ยังไม่ได้หยิบยกเอามาแปลนะฮะขึ้นมาอยู่มากมายมันมีนิยายที่เป็นนักเขียนหญิงเขียนแล้วก็มีเรื่องราวมันอาจจะรู้สึกสดใหม่ที่มีความเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากกว่าพูดถึงในเรื่องการกดถูกสังคมชายเป็นใหญ่กดทับอย่างไรแล้วต้องต่อสู้อย่างไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าตรงนั้นก็ยังไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะก็ยังมีหลากหลายแนวที่ยังไม่ถูกหยิบยกเข้ามาเพราะฉะนั้นคิดว่าโอกาสของตลาดเนี่ยในเมืองไทยค่อนข้างจะมีในทางกับการสำหรับนักเขียนไทยที่จะควรจะไปที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยฮะขึ้นมาเมื่อซอฟต์พาวเวอร์อย่างซีรีส์วายดังอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่ากลุ่มนิยายน้ำเน่าที่กลุ่มเรียกอะไรกลุ่มละครหลังข่าวละครน้ำเน่าเนี่ยคิดว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาแปลในหรือว่าอยู่ในกระแสของตัวโลกวรรณกรรมญี่ปุ่นด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันมีตลาดอยู่พอสมควรเพราะว่าเราก็เคยเห็นว่าญี่ปุ่นก็เคยแปลโบตันอย่างเนี้ยฮะเหล่านี้ที่เป็นนักเขียนหญิงเนี่ยมาอยู่หรือว่ากระทั่งคู่กรรมก็เคยแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นไปแล้วนะฮะ

0: ด้วย
1: ครับเอาละครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับวันนี้สำหรับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับก็คือคุณโชคุณคุโตมิแล้วก็คุณอัดบุญนาคนะครับที่ได้
0: ค
1: ม
0: รั
1: า
0: บผ
1: พ
0: ม
1: ูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของทั้งวรรณกรรมไทยแล้วก็วรรณกรรมญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกคนนะครับก็ช่วงนี้สัปดาห์หนังสือนะฮะก็ไปหาหนังสือที่ทุกแต่ละท่านสนใจอ่านกันนะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากครับ
2: ขอบคุณมากค
0: ข
2: ร
0: อบคุณ
2: ั
0: คร
2: บ
0: ับ
1: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับเราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลง Sweet Memories หรือความทรงจำที่แสนหวานของมัตสึดะเซโกะและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.